0: ทำไมมันคายฉากไอ้นี่มาด้วย
1: เอ้ามันเวลามันจะกลายมากสินมันจะไหลมานั่ง